0: อะไรอะน้องอะมาอย่างนี้พี่ตกใจพี่ผมต้องรีบไปพาราไดซ์อะพี่พาไปไหมอะ
1: ขับไปเหรอฟีแต่ขากลับอะมันแพงนะน้องไหวเหรออ
0: ุ้ยเดี๋ยวพี่เท่าไหร่ครับ
1: มันต้องจ่ายด้วยความทรงจำของน้องทั้งหมดนะว่าไงน้องพร้อมไปไหม
0: ได้พี่พร้อม